0: autonomous status of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir by the Indian government. Pakistan firmly believes that lasting peace in South Asia is inseparable from a just and durable settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with UNSC resolutions and the wishes of the Kashmiri people.
1: 会上还宣读了巴基斯坦总理和外长的书面声明，指出克什米尔争端仍是影响南亚和平稳定的主要问题。声明强调，胁迫和单边行动无法实现持久和平，唯有尊重克什米尔人民的意愿及联合国安理会的相关决议，以和平方式解决争端。声明称，和平公正的解决克什米尔争端仍是巴基斯坦外交政策的基石。 巴方将继续为克什米尔人民提供外交、政治和道义支持，并在国际上持续发声。巴方同时呼吁国际社会在推动争端公平、持久解决方面发挥应有作用，并做出有意义的努力。在缅甸总统米昂莱将于周四访问泰国之际，泰国内阁周三批准多项赦免合作措施。
2: 覆盖禁毒、跨境劳工管理及水环境治理，进一步加强边境的治理合作。根据内阁决议，泰国将拨款1600万泰铢，与缅甸、老挝和越南加强跨境禁毒合作，从源头加强毒品管控，并联合打击跨国毒品犯罪网络。
3: เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะ
2: เพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปรับปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ此外内阁还批准更新泰缅劳工合作谅解备忘录及劳工雇佣协议完善合法劳工招聘工作许可及权益保障机制并加强合作打击人口贩运及非法用工
3: ในกระทงสือพิจารณาแจ้งให้ไทยมีความจริงเหลือหรือสวยจะเลี้ยงเหลือกงโจจีจีจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะ
4: อันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะ。泰国政府表示，希望通过建立常态化合作机制，共同应对跨境水环境问题，保障两国边境民众生产生活。凤凰卫视刘元王涛，泰国，曼谷报道。
1: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。